มาตั้งมาตั้งไล่ปีเลยคนไม่รักคนอะไรหมดงั้นทำไปปีแรกทุกชิปยันชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มต่อไปจะตั้งยาวดูสิเราเห็นไหมยังมาเนี่ยคนนี้คนทำไม่รักคนน้ำหมดแล้วทำไม่ได้คอมพิวเตอร์บิ๊กลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารุแอนด์ซาตุร์เอดูเคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ปาวนุก้าซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์เราเคยก็ต้องบิ๊กลีฮาเลมากอร์มาบิ๊กลีกอร์เมย์แบงก์เมย์ทวีสคูลอาพิสดุนสุกิสแองสอสตามาบิ๊กลีเอ้ยอะไรบ้านาวันนี้สุบิดาพินชาจูซี English language ka chak bin byabastha cha hoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ra bharpur to internet pani pa jodincha thau ama ma kai lange dake au talno betal ma hider phir duka paiela ni jhushi aw ye phone number 0215547787 9942535141 ab hoyo ab good very good very good

0: าตั้งมาเมื่อไรไปเลยคนไม่ละคนอะไรหมดงั้นทำไรบริษัทก็ชิบยันชดใช้ไปอยู่ที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ต่อไปจะตายอยู่ดูสิ
1: เฮ้ยแม่งมาเนี่ยคนทำไมนักคนน้ำหมดเอาทำไมวะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาแต่คอมพิวเตอร์พาวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิ๊กลีฮาเลมากอร์มาบิ๊กลีกอร์เมย์แบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพิสดุนสุกิสันสวัสดามาบิ๊กลีเฮ้ยอะไรรับบ้านเEnglish language kaksha kubin bivastha chahoy. Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system. Aw inverter ko battery pani paincha. CCTV camera ar bharpur to internet pani pa jodi cha thau.
1: Ama mone lage.
0: Dake. Aw talno betal mahider phir duka paiela ni jhusi. Aw e phone number 0215547887. 9842535541. Aw bhayo. Aw good very good very good.